0: เฮ้ยอเมอาลี
1: มาจอดตรงนี้อาลี
2: ทำไป
1: เล
2: ย
1: คร
2: ับ
1: ไ
3: ปกำแรงที่ไหนเฮ้ยกายอ่ะ
0: โอ้ยขอดิม
2: ว่ากำมาให้พี่หนอกำมัน
3: กำมาพี่หนู
4: เฮ้ย Entschuldigen Sie bitte
0: Ja was ist denn
4: Aus welchem Land kommen Sie
3: Aus China
4: Spitze dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen
5: Und wie heißt das
4: Auf Deutsch heißt es